0: 一开始清空杂物就惊扰到常年的住客。由于30多年来的老屋子从未维修，不只是家具老旧，墙壁斑驳，地板上的污垢也要靠刮刀慢慢清除。
1: คราบเนี้ยอาแปะแกน่าจะสะสมอยู่หลายปีมากกวาดแล้วมันไม่ไปเนาะน้ำฉีดก็ไม่ไปก็เลยต้องใช้วิธีเอาไอ้เกลียงที่สำหรับสร้างบ้านตอนที่เราปาดปูนนะคะมาแท้
0: 看见慈溪人都来帮忙，左邻右舍也热心提供水电，相关单位也立即欢喜配合。里长不仅是调派垃圾车清运废弃物，还有水车协助清洗。
2: พี่ๆหน่วยงานทุกๆท่านนะครับทุกคนนะครับทำด้วยใจจริงๆนะครับเราโรงงานร่วมกันทุกๆหน่วยงานครับก็วันนี้กราบขอบคุณมูลนิธิสื่อจี้เป็นอย่างมากครับ
0: 第一天的清扫就让这个家有了清净的空间，隔天再来，志工送来全新的床铺，也帮阿公打理门面。
3: รอบกี่ปีแปดสิบปีแล้ว
4: หลายปีแล้ว
3: ได้มาช่วยเป็นจิตอาสาได้มาช่วยเหมือนเป็นการอุศนนี่ก็ดีใจครับ
5: ทำความสะอาดล้างบ้านให้แกหลังจากที่ก่อนที่เรามาทำกับตอนนี้นะครับห่างกันเยอะมากครับราวฟ้ากับดินคิดว่าต่อไปนี้ความเป็นอยู่ของแกคงจะดีขึ้นกว่าเดิมครับ
0: 少去了阴霾，屋里屋外，甚至是阿公和女儿，全都焕然一新，也看见了这个家的希望。大爱新闻黄德兴、苏品迪、桑瑞莲。
6: 模范社区活动评比，
7: 有什么样的社区规定是大家要一起做到？
6: 我们大爱里绝对会成为六星级模范社区。
8: 六星级，六星级，
7: 靠你画这地图，让我们里得第一！
6: 加油！加油！加油！你们要守规矩。
9: 睡着，你也没有提醒。
7: 欸、小灯，你乱丢卫生纸，赶快捡起来。啊！我接你汤姆。
6: 你把我惊丢了啦！
9: 忘糖啊，就是应该
6: 不可以边走边吃，这样违反社区规范。
10: 我觉得你有点过头。
6: 我就是对的啊！
11: 规矩定了伤死哦，点都会失去原来意义。